กุปะมาวังก็เจระวะอากูเมด้วยโอยะโคนาตามันปะอุระโคนิสีเอดายอุรังบิริมะอดียาลบะเคลิดะกาลิดะ